0: ก็แม่ดูก็ลูกหนูแม่ทุกข์แม่ทุกข์หนูก็ขอบคุณแม่ตาโ
1: ก้น้ำเอ้ยดูกองตัวจีเดมแหล่ะkhông còn kịp nữa แหล่ะเดมเดินก่อน
2: Kể từ giây phút này, chị sẽ là mẹ ruột của Hồng Minh.
0: Có

ลุมก็คุกมือปนสังและวิ่งกลับขับไปเองจะกำเด่งกลางดำดวงรูปพังไกลเดเมืองรักแลมเราและนันดำดวงสับรูปดวงรูปตักลักลำดำดวงรูปในหมอตุ้มตาฝนสนายแกงขวาผู้คอยเหงื่อที่ทันนาจวะเชิญดุบยำดังเกิดตุ้มกวดใส่กระนกกนาจานตักลักพงควาจานตักลักนาจุกยางตีกระปุกสัตว์กันสันชัยมลายกาลันจาร์ลาจาร์เอลันตัวพันและอันกระปุกสัตว์กันสันชัยมลายกาลันจาร์ลาจาร์จุกเชิญตมโบหังแหนมโตพงได้เรียมพระสังระพงได้เรียมพระกริงนาทุงผู้อินตีลันกวาร์ตือดักลักบินกะดะพระ

0: Bloa Ram Tiện Nok Na Choa Chun, đồng chí Nguyễn Thị Thanh làm trung ương đảng, các anh khoa quốc hội tụi giáp các lệ kịch cài mừng cân nâng bọa đảng, hội đồng nhân dân, cân nâng bọa sàng chi e, cân nâng bọa mặt trận tổ quốc Việt Nam chà đặc lạc, vết thông tốm cân nâng thả đặc bọa lại đàn cân nâng bọa sàng chi e dập cư, làm kè lưỡi ngại chạch mà rạch dập nâm hạt rạp bọa ru, cầm đức ngã bọa tụ tương cân lần chà. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh kết gai làm rìm làn tiện nắp, dập cư cân nâng thả đập rõ làm chà đặc tạc lạc, lọ lời ngã chắc tốm hẳn trào bọa ru, hầm đích ngã bọa tụ tươn cả làn chà, bìm đình hên cả sàng thốt bọa e trao, tổm chuất bọa mã, lên ăn kè tiếp mừng tốm quả xe cân nụ cân nạt lăng ba. Vết tọng năn, chàng mang tốm quả xe cân nụ cân nạt lăng ba là đầm địa rù bọa tụ tươn cả làn chà, lòm đi kè giả khôn hạc rù cách mạng, gờ cả tươn lời ngạ tươm hạt rạ bọa cả tươn bì lông khắp cả làn chà. Vị là cả cân nâng bọa đáng, cân nâng bọa sàng chị e là đầm địa buôn sàng chà rạ tạc lát. Đồng chí Cao Thị Hòa An làm trung ương đảng, các em khoa ghét cài cân nâng bọa đáng chà rạ khoa hội đồng nhân dân chà rạ tạc lát. Bìm đi là chắc cả lại bìm điên, mừng đồng chí các em khoa quốc hội Nguyễn Thị Thanh, vết tọng buôn mạp đoạn. Vết tọng năn, vì đã chà đặc tạc lạc lọc xìm lăng chạch mà rạch dạp nùm tùm hạt rạp rạp rù. Chàng cầm thiệu rù rạp tụ tươn cả lăn chà mò bìm điên, kể rệt lăng hòng kè khắp lại đăng kè thao hợp tựa cả Nga. Tì hạt rạp rạp, các em khoa quốc hội vết tọng phùng khoa chà đặc tạc lạc, đục nhờ lát đoài tụ nùng nâng cầm thiệu rù rạp tụ tươn cả lăn chà, tì tùm xa, e ver, buồn đòn lại đăng e nhuôl chà đặc tạc lạc.
1: บริปีตากระจุปลุกตุปันทนรอยพงคันกาแก้มในสันแซมไลรอยตุปลุกกระจุมลังกระจุทนใส่ปอตุปันโตปะปลุกกระจุรอยตุปลุกกระจุมลังกระจุทนตัวไอปอตุปลุกนำมรดในปูลปิลาจาตักลักมึงดงจีเลืองเหวินมินเทียคลำตรงเอืองดังควากระนองประดังจาร์ควาไอปูลปิลากุขอยจาร์เบลันเล่านาโจยังบริตากระตุ้มกระหันสันแซมไลกระลันจาร์กระพุทธชัดพงกระหันสันแซมไลกระลันจารเอลันตัวปันเล่นอันกระพุทธชัดกระหันสันแซมไลกระลันจารจึงเชิญนำปิดทางไอปุลพงควาจารกวางตรีมองตึมดงจีเหวียงดังกว้างกระแองควากระดังประดังจารควาหอยดองยังยังจารนาจูยังละมองตึมดงจีโดฮูฮีเนื่องกับลำตรงเอิงดังกระแองควากระดังประดังจารควากระดังประสังเจแอจารอียังกรีในกระนังกระแองควากระนังประดังจารควากระนังประมาตรังโตกุเวียดนามจารตึมดงจีลำกระนังกิดกายประดังจารตีกระพุทธศาสตร์พงคันสันสำไลกระลันจารเอลันตัวปันตินับงัดเอวาตึมพงคันสันสำไลกระลันจารตึมดงจีควาจารตักลักมปิดทางไอปุลมาประนาวจุเลห์ยังมปิดตากลายดากงาหังตึมโจมในกลืนในที่มึงย่อยนาแปลและทนแต่โปกยากระไกลนกเอ็นนางไกลไงลันจารกระพุทธสัตว์พุ่งกระหันสันแซมไลกระลันจารไอลันตัวปันจิงนกดาร์เกมพลุสายปอโจกระหันสันแซมไลกระลันจารจิงพุ่งกระหันพุ่นกามแพ้แท้และนันพุ่งแดรดำนาวรูกรุกตั้งไกลไงลันจารรูปร่างก็ใกล้กันตั้งปลาลำกระดันปลาเอลันตัวปันและนันติลาจารลาวลำกลุ่มท่มใกล้กันตั้งปลาการะกักหมีปลาเองไงลันจารที่กระพุทธศาสตร์การสั่นสำไรกันลันจารเรื่องเซินเอปูลนาจูเลยังที่สังปีตากระควาลันจารโฮจิมินตุ้มกระวังงาจูยังตีกังกันเอลปีเฮตาร์พุนและอันปีเฮตาร์วิทกะไกลรุมกบโยมปรองมึงตึมกันสันแซมไลกะลันจารกะยากะไกลนุกเองไงกะย่อยนากะพุทธศาสตร์พงคันสันแซมไลกะลันจารเทืองเซิงมองะมกราติจารกวางตรีจิงนกเดรเอเปปลูเอปาวตัวไอตุโจกันสันแซมไลกะลันจารลำดับระเบิดกระจุปลุกตุปันทนรอยพงคันกะแก่เนื้อสันแซมไลกะลันจารรอยตุปลุกกระจุมลังกระจุทนใส่ปอตุปันโตปะปลุกกระจุรอยตุปลุกกระจุมลังกระจุทนตัวไอปอตุปลุกนำติจารกวางตรีปูลปิลาจารแตกลักมึงดงจีเลืองเหวี่ยมีเทียกลำตรงเอืองดังควากระนองประดังจารควาไอปูลปิลากุขอยจารไปลันไอเล่าแนวจูยังเบิดกระตึมกะหันลิงสันแซมไลกะลันจาตีกระดับกรูบวยนกทันโกกวางตรีนาวหังไอปูลพงควาจารกวางตรีเมาดงจีเหวียงดังกวางกะแองควากระนังประดังจารควาหอยดองยังยังจารพงควาจารตักลัก Màu tướng đồng chí Đỗ Hữu Huy niềm cặp lầm trung ương đảng, các em khoa cân năng bọa đảng chàr, khoa cân năng bọa sang chế e chàr, y dân kri nê cân năng, các em khoa cân năng bọa đảng chàr, khoa cân năng bọa mặt trận tổ quốc Việt Nam chàr, tướng đồng chí lầm cân năng kịch cài bọa đảng chàr.
0: Tề cả trập cổ bề nước thành cổ Quảng Trị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, lâm trung ương đảng, khoa cân năng bọa đảng chàr, khoa y bồn vệ lào quốc hội chàr, mbết mây bồn mạp bọa chàr tạc lạc tươm lét cả vàm ngà chủ nhang, lẹt năn hật tờ vết cờ tùm phong cả hàn sàn xay cả làn chàr, lâm kè cả tầng bác xa bàn bác xa hồi làm, kềm gàng thành cổ, dàn phàng, thôn xe bò tạp bàn tốt của chục lột tòa. Hạt ra bọa hạt cả ngạt là ai tì chà Quảng Trị, dinh cư biểu cả đảng bộ cả nông bọa sàn chế e, lại đàn đứa bốn sang tùm chuyện nà chà tạc lạc, bê tắc lại thông bộ hạt cả ngà, hoàng tùm phùng cả hàn sàn lạc ạ say, có dọc lại nụ kinh nghệ đạp bình năng cả lần chà, bất tọng năn lọ bê tắc khôn hạc rùm nằm e hạt cả nó. Hạt cả ngạt là ai, mừng dụy nà. Bất năng trùm gồm để hình ai tia thao khắp chăng cả dụy nà, lại gửi cả tương trùm gồm ai tia, hạ trợ mình mà bọa, lầm gặp con nà trúc đáng phiên, đi buôn sang, bèo lấy ngạ lại chăng đi cả giả lằn chàn trong cả tàng dòng ác, năng hòn lại xa nà xem lại dùm prong, mừng cơ lê nút ai màn nào lâu.
1: Mà rộng này, tiêu vào tiêu hòa, cả năng bìm lýr phùng đề rèm ra kinh cơ vật thương Phú Yên, cộm trình bìm tổm bộ hằng nèm tô, phùng đề rèm ra sang ra phùng đề rèm ra kinh cơ vật thương tì lần kinh cơ vật tư, bì bì tàr kì chú plu tòa thôn, cộm trình sang ra phùng đề rèm ra cơ vật thương thôn xạy bò tòa bàn tu, ế mà plu bạ, thôn tuệ bò tòa plu năm. Kalai pim tom bo ching kul peh ka phong de ram ra kring ka war thung ka toy rak vit kone kru ka trus ka ang mung tum sang ra phong de ram ra kring ka war thung ti lan ka war tur no krom to tum e po chot nak kring ka war thung lam tum rem lan ka tum pla kar kak mai mla e ngai lan char mung thun sai po tu pan tu e ma plu pa tu thun sai po tu pan tu e ma plu ke chu nang ae lau plu e po cho de rem ra kring ka war thung mo rem ti kem pa plu sang ra ti kring ka war tur jing le pul ko na tu yom phan rum ko lam ko lai ka tang pla pla e ngai yoi na le nan gram di lan char ka nang kit kai bro dang cha tak lak mro mo hra mun tun ngkom jing ka nang kit kai ngkom jing loi nga hắn trả bọa em à tu rồi em làm đi cái tang loài ngạ bọa tuổi toa quay mạc làng lê lê nằm cạm cưng nằm phong hàn sàn sầm lầy cái lần chà cái năng kịch cài bọa mò plu bạ đồng chí lâm nằm đồng chí cao thị an lâm trung ương đảng cái em khoa cái năng bọa đảng chà khoa hội đồng nhân dân chà đắk lắc ngạ khoa cái năng kịch cài bọa
0: còn năng kết cài bọa mò chào rùa cả chèm đạch mà bọa cơ còn năng kết cài bọa đáng chà đáng bộ chà gạt lăng lưỡi ngã hạt rạp bọa imai tu rìm lam lưỡi do hạt rầm trun bọa cả chà chào mừng còn năng kết cài cụm la cơ tùy toa quế mạc lăng lẽ lẽ năm cầm cưng năn phong hàn sàn say cả lần chà còn năng kết cài bọa đáng chà tạc lắc cầm cưng hạt rạp bọa imai tu rìm lam để cả tăng tùy toa quế mạc lăng lẽ lẽ năn pìm cạ năn phong hàn sàn say cả lần chà chìm bọa ngã chạch yum phan mà lưỡi ngã lẽ năn bên ghét gai mò bờ vết bỏ tụ tươn chạc hên. Bỏ em gọm chinh cả nâng ghét gai, em gọm chinh lưỡi ngã hạt rạp bỏ, cây nhầm trụp chạc lại lưỡi ngã hạt rạp bỏ này chàng mò bờ vết bỏ tụ tươn gật lên hên, làm hềm làn tệ nắp. Bết thông bỏ tùy tuá của em mạ lại đàn phim cả năn phòng cả hàn sàn xay cả làn chạc, đặc lạc lạc mê cả tăng bỏ em tồm lăng, cây nhầm đi nâng thò sang, bị hạt tùm núi hi bồ lìa từ bù bỏ tụ tươn bỏ ngã mừng bồ, hông bỏ hạt đờ cả ngạt là ai. Ngir ka tun hâm thao klem rau ka hàn sàn xay ka lan chà, lè nàn ka bụt nsat dì kỡ. Mpết thọ nàn, chà râm dì ka tang bà yua ka drop nâng rau làm bọa chì phía râm ar ka phong ka hàn. Msat phong ka hàn sàn xay ka lan chà, lè nàn klang klè gặp dùi phong ka hàn sàn xay ka lan chà.
1: Cái nông bọa mặt trắng tổ quốc Việt Nam và Tây Hòa, ông cụm trình cái lời cái binh cái xem trang viết bọa mặt trắng lên ăn tứ mỹ bồ lê gia, làm buồn sang, nằm làn cổ thôn, trong sai trạm bọa ngạ, nằm làn, căn hà chi thôn tuệ bò tập lô năm.
0: Lâm nằm lan ở cọ thôn, bọ mặt trận là đàn tùm bí bồ lì dạ làm buồn sang. Đây cả tăng là bọm tùm bằng tùm hạt rạy lạn đáng, hạt rạp hiền của nụ quả nằm trôn. Gồm bất ngọm chinh tủ tương kẻ rộng đuổi biệt là quốc hội gợp luôn nằm. Lẹ nằn hội đồng nhân dân dập cư, thôn tuệ bò đọc luôn nằm tuệ bò lọc luôn xa. Họ nghe nằm đuổi buồn sang nào rõ, mò tạp bàn bước tạp bàn quay tạp bàn bước tạp bàn còn trạch tố. บ่อกระเดลังกระเดบดึกกันนับใหญ่มอหลวงอตุตื่นของประรุมตึงมกาเวทปลุดตัวบ่สร้างหกกลุ่มกวบเอนอปรักรุยเวสไซคลายเฮมายตุเฮกลับปรักและนั้นรวมดึกบนซัมเซอร์กลายเตดลานก็ยั่วเงินในปุยากลุลิบงะก็ใส่บ่นําไปตุสปันปลุกก่อใส่ห้องอีนอปรักรุเฮเวดอปลุปะไอคลายเฮมายตุเฮกลับปรัก แกกะบินลอกะเซมตลังบ่ตุตื่นหลวงอตุมนุปิมโมกะตื่นในทีมแซซีหาดรับรมิดรูรุงปุยกำไลเกรียมแกงแกละดับอีนาบวนซางเฮลันลาเชมกรูลาจาร์บ่ต้องนั่นตรงชาหาดรับในเดเฮนนึ่งจักแลมาพระเมืองมัดรันและนานิปุริยาลำบวนซางเรมลานเตนับเราในที่วัดบินเกียงกะนังแกละลังพระตุมกรามแนมเปลจาร์กวมจิงกะเลยกะบินโตแรมพระเปยวาปุยกำไลหัง กะไลดับเป็นนางเกตเกรมและอันตุตื้นเกิดกระดังพระก็ใส่นึกบวชสร้างลำวาลที่นกตัวแรมตึมกระดังพระพวกก็ใส่มอมต้มแปลงตึมดับในแปยวาปุยกำไลดับเป็นนางเกตเกรมลำพระตึมกระและอันลำกระแหตีบตึมดับตุนเราเมืองกระดกนากะกะไลแปยวาปุยกำไลตุตื้นเป็นทั้งนั้นตึมในกระไรกันเท่ากับพระ เลาะหำเท่าตึมดำในดิกยากะไลเปยวาปุยกำไลหังแดอย่างรวยต้มแปลงเปยวาปุยกำไลเกตเกรมดำปิดเลาะปลุรำวิตไลตึมกะไลคุณกะพักเมืองกะนังพระและนำนึกบนสร้างลำดับพระเปยวาปุยกำไลตึมรอยในนึกบนสร้างสะยังเมาฮลักเจจรัดกะรุยเปะปีไลบัวไตนันปีกะนาลไรยัน ทนในไตนันบัวลูบัวปรังหมอนกเสอิกจับนึกบนสร้างหมอปาวิตลูปรักกักยับตึมลำสาเหตาเอเตและติงจิปรักปีเลกัมพระนึกบนสร้างหมอปาวิตทุกตัวเอตุเอกลักปรักงาระในสะยังเมาหมอไอเปิดลอยปล่อยมาตุเหตตาไตนันยิ่งกริงปลาไตนันปรังเห็นกะจิจังลำจารไตนันเมืองสะ ปลาอมอยกะนังตือแปซิติลูนกลำจาดดุจอเลาะตุมแตงแปตุติบุญปรังโหจิมินตึมปัวจารไตงเวียนและนันตึมปัวจารกวาทือพลอยชีตึมในมะปลาปลายแนบไรเท่าทนในตุยลอยปัวแต่นานเดียดอมอแต่ปรองมอยโนซิปลายเทมเทมะเงากะไลมอักปัวแต่นานโยยันนุยปลาแต่นานแจงมั่ง เลาะมอลูกนังประตุมกรามแหนมไพลเรปิกุมรุยไพลปัวแต่นันนึกบวนสร้างปลามังมวยดิกไลตุยมมึงนาแต่นันยังเมามรอกไลเปลมแน่เลหลวดหมอดนกเสอิกจับและนำดิประกาศหมอประวิทย์กับนึกบวนสร้างเอ็นแต่ละงาตุจิงประจับพะมึงปลุกเราลุบนอตุกจุปัวบนสะกรงกโนจันตักลัก มารมโกมจิงดับแพ้กุณาตุ้มเนมะพระเล่นันปรึกรามดิตึมลุมเรางะพระอิดกระจับเอแต่ละเลยงะหัดจับพระดับแพ้วิตลุบวนมอลูกไลตัวเอือมดิบบนสร้างระในสะอาดกจุบบวบวนนั่นละบวนจงฮัดเรยใจดักระมิดฟิติจาดักรอไลตึงและนันบวนปายางหังจีจางตวยปอไปตุตปันปลุสากว่าแซมดิบบนสร้าง เอาน้อมดิบบนสร้างอยู่แบะมอยแบะกับจุบลูกกับใจตู้ในจริงตุ้มนกมอลูกกับจำดังบุยนุกคนนักรู้อยู่ในนาดื่มบ่มดิบบนสร้างไปหอมดิบพอตู้ทื่นแกลมาประทิกรณากุสามเด็กกระตั้งแกลร้อยปุลกนาดุมตาทนปันประลุมอกแกลดาวกนางเท่าอิ่มเธอดำดิบบนสร้างและดันเดียวก็พอ

ลุมก็คุกมือปุ่นสางและวิ่งกลับขับไปเองจะกำดิ่งกลางจำดวงรูปพังไกลเดเมืองรักแลมเราและนันจำดวงสับรูปดวงรูปตักแลกลำจำดวงรูปในหมอตึมตาโฟนสนายแกงควาคุกโขยเหงียงถีทันนาจวะเชิญดุบยำดังเกิดตึมกวดใส่กนกกนาจานตักแลกพงควาจานตักแลกนาจุกยางตีกระปุกชัดขันสันแซมไลกาลันจาร์ลาจาร์เอลันตัวปันและอันกระปุกชัดขันสันแซมไลกาลันจาร์ลาจาร์เรืองเซินตมโบหังแนมโตพุงได้เรียมระสังระพุงได้เรียมระกริงนาทุงผู้อินตีลันกวาร์ตือดักลักบินกะดะพระ

0: รตั้งมึงตึมปุบนกริ่งแต่กระปุยจุกลำวาลบวนแซงในลูบรีปีตาร์กจูปลุกตะวันทนรอยพุงกะหันกะแก้ในสันแซมไลกะลันจารรอยตะปลุกจูมลังกจูทนใส่ปอตะวันตุปะปลุกจูรอยตัวปลุกจูมลังกจูทนตัวปอตะปลุกนำกว่ารอยปลุกตะปันมลังกจูดงจีเหวียงติท่านลำตรงเอืองดังกะแองควากุกหอยนาจวะเชิญดุบยำนังกะตึมกุใส่กนกกนาดหลังปลาเนื้อรูประตุตื่นกะลันจารลำตึมสะแอวเวอร์บุนดอนเลนันแอญุล
1: รันในจารดักลักมอตะปันปลุกจูฮิปอเซตุกจูปรีมาจุมเนื้อรูประตุตื่นกะลันจารลำนันมอดวยปอปะปลุกจูมิเวียดนามชองกะตังตลาปลุกปะไอปอดวยตุกจูปลุกจูกอไซกนุกนัดลองบาลักมอดุมกันนังทารปรอและดำดึกบนสามปีมดิงเกรดลังจักบริเบเตอร์กจูปลุกตะปันทนรวยกะฮานในไก่แก้มนิสานไซกะลันจารจารดักลักกะหำพาและเหตุไปเหตุดอปลุกไซไกลใหม่ตุเหกลับปรักมึงกันนังปรักจารเมาไปหำกอมจริงบรอนาจอยชื่นดุมยำนั่งกำเดียดูประตูตื่นกลันจาร์และนันทมก็ใส่กนุกนาดลังปลาลำจาร์บลอรำเตนกนาจอยชื่นดงชีเหวียนเตทั้งลำจงเอืองด่างกายังควาควกหอยตัวยับกับไกลกิดกายมังกนังประด่างหอยดงเยนเซนกนังประสางจีแอร์กนังประมาจันตะกัวเวียดนามจาร์ตักลักมเป็ดทองทมกนังทาร์พระและดันกนังประสางจีแอร์ยับกุลลำไกลเลยงาเจ็กมาหยับไปนมหัดดาประดูกำด้วยงาประตูตื่นกลันจาร์ดงชีเหวียนติทังกิจกายลำเรมลานเตนับยับเกลกนังทารพระลำจารตักลักลอเลงอันจักตุมหันจาประดูหอมด้วยงาประตูเตือนกัลันจารบีบดิงเห็นกระสังทุกประเอตราวตมจัดประมะและนันกลายทิพย์มึงตุ้มกว่าแซกนุกนัดลังปาเป็ดต่อนั้นเจียงมังตุ้มกว่าแซกนุกนัดลังปาและดำเดือดูประตูเตือนกัลันจารลอมเด็กยารคนครูกัจมาเกิดกระตือนเลยงาตุ้มหันจาประกระตือนไปลงขับกัลันจารเป็ดลางกับกระนังประดังกระนังประสางจีแอและดำดึกบนสางจาระตักลักดงชี้กาวเทหัวอันลำจงเอื้องด่างกายังควากิดกายกระนังประดังจาระควาหอยดงเยื่อเส้นจาระตักลักบีมดีไรจักกระไกลบีมดิ่งบังดงชี้กายังควาควบหอยเวียนติทันเป็ดน้อยปุ่นมาบัวเป็ดต่อนั้นบีดาจาระตักลักลอกระซิมหลังเจ็กมาระยาเป็นนมตัวหัดดาประดูจังกำเนื้อดูประตูตื่นกระลันจาระมอบีมดิ่งเกรดลังห้องไกลคับและดังไกลเท่าหัดเดือกระงาตีหัดดาประกายังควากุ๊กหอยมิตรต่างพงควาจาระตักลักมดุกเยาละด้วยตุ่นนุ่มนั่งกำเนื้อดูประตูตื่นกระลันจาระตีตุ่มซะแอร์เวอร์บนดอนและดันแอร์ยูลจาระตักลัก
0: บรีปีตาร์กจูปลุกตุปันทนรอยพงคันแก่แก้มในสันแซมไลรอยตุปลุกจูมลังกจูทนใส่ปอตุปันโตปะปลุกจูรอยตุปลุกจูมลังกจูทนตัวไอปอตุปลุกนำมรอในปูลปิลาจารตักลักมึงดงจีเลืองเหวินมินเทียกลำตรงเอืองดังควากระนองประดังจารควาไอปูลปิลากุกหอยจารแบลันเล่านาโจยังบีตาร์กตึมกหันสันแซมไลกลันจารกบุตรชัดพงกะหันสันแซมไลกะลันจารเอลันตัวปันและนังกบุตรชัดกะหันสันแซมไลกะลันจารเจืองเซินนำปิดทางไอปุลพงควาจารกวางตรีมองตุ้มดงจีเหวียงดังกวางกะแองควากะนังประดังจารควาหอยดองยังยังจารนาวจูยังละมอตุ้มดงจีโดฮูฮีเนื่มกับลำตรงเอืองดังกะแองควากะนังประดังจารควากะนังประสังเจแอจารอียังกรีในกระนังแองควากระนังประดังจารควากระนังประมาตรังโตกุเวียดนามจารตึมดงจีลำกระนังกิดกายประดังจารตีกระพุทธสัตว์พงคันสันสำไลกระลันจารอิลันตัวปันตินับงัดเอวาตึมพงคันสันสำไลกระลันจารตึมดงจีควาจารตักลักมปิดทางไอปุลมาประนาวจุเลยังปีตาก็เลยอันตรกังงาหังตึมโจมในกลืนในที่มึงย่อยนาแปลและทนตาโปกยากระไกลนกเอ็นนางไกลไงลันจารกระพุทธสัตว์พุ่งกระหันสันแซมไลกระลันจารเอลันตัวปันจิงนกเดอร์เกมพลุสไซปอโจกระหันสันแซมไลกระ

0: can san sam lai ka lan cha trường sơn e pul na chu le nhang ti sang pi ta ka khoa lan cha hồ chí minh tum ka vang nga chu nhang ti kang ka nul pi hetar phun len an pi hetar vit ka klai rum kop yom prang mung tum ka han san sam lai ka lan cha ka yo ka lai nuk e nge ka yoi na ka put sam sat phong ka han san sam lai ka lan cha trường sơn mo nga mk ra ti char quang tri jing nok dar e pe plu e pau tuai tu cho ka han san sam lai ka lan cha lam da bra pe tar ke chu plu tu pan thon roy phong ka han ka ke ne san sam lai ka lan cha roy tu plu ke chu mla ke chu thon sai po tu pan tu pa plu ke chu roy tu plu ke chu mla ke chu thon tu ai po tu plu nam ti char quang tri e pul pi la cha tak lak mung dong chi leung ngui mi triek lam trung ương đảng khoa ka nang bra đảng cha khoa epol pi la quốc hội char pai lan ne lau na chu nhang pi ter ka tum ka han ling san sam lai ka lan char ti ka dap kru buoy nok than ko quang tri na hung epol phung khoa char quang tri mau đồng chí nguyễn đăng quang ka eng khoa ka nang pra đảng char khoa hội đồng nhân dân char phung khoa char tak lak mau tướng đồng chí Đỗ Hữu Huy niềm gặp lâm trung ương đảng các em khoa cân nặng bọa đảng chàr khoa cân nặng bọa sang chế e chàr yang kri nay cân nâng các em khoa cân nặng bọa đảng chàr khoa cân nặng bọa mặt trận tổ quốc Việt Nam chàr tướng đồng chí lâm cân nặng kịch cài bọa đảng chàr
1: tề cả trập cụ bề nước thành cổ Quảng Trị đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết lâm trung ương đảng khoa cân nặng bọa đảng chàr khoa ipol vệ là quốc hội chàr biết ngày ipol mà bọa chàr đặc lắc tùm lấy cả vàm gà chủ nhang lẽ nan hạt tử vết cả tùm phong cả han san là say cả lần chàr làm cài cả tầng plát sa pan plát sa hồi làm kềm gang thành cổ dàn phang thôn sẽ bỏ tập pan để tu cử chụp lô tòa hạt ra bọa hạt tử cả ngạt là ai tề chàr Quảng Trị riêng cơ bèo cả đảng bộ cả nặng bọa sàn chị e lẽ nan đi buôn sang tùm chuyện nà chà ra tạc lạc bê tắc lại thòng bộ hợp tờ cả Nga hằng tùm phong cả hàn sân lạc say có dọc lại nụ cái nghề đặc biệt năng cả lần chà bất tọng năng lọ bê tắc khổ nọc rù nằm e hợp tờ cả nọ hợp tờ cả ngạt là ai bằng duyệt nà bất năng trùm quập để hình ai tia thâu khắp chăng cả duyệt nà lại gửi cả tường trùm quập ai tia hợp tờ mình mà bọ lầm gặp con nà trú đáng phiên đi buôn sang bê hồi ngạ lại chăng đi cả giả lần chà trong cả tàng dòng ác năng hòn lại sàn xem lại dùm prong mừng cười nút ai màn nòi lao
0: mrong này ti wal ti hòa cân năng bìm lir phung đại rèm ra kring cơ vật thung phú yên cụm trình bìm tôm bộ hằng nèm tô phung đại rèm ra sang ra phung đại rèm ra kring cơ vật thung tì lần kring cơ vật tư bì bì tàr kì chúc lúc tòa thôn cụm trình sang ra phung đại rèm ra cơ vật thung thôn sạy bò tòa bàn tu em à lúc bạ thôn tuệ bò tòa lúc năm กลายปิมตมโบจิงกือลแปะกระพงได้แรมระกริงกวาดทงกระต่อยรักวิทย์คนในครูกระดึกกระอ้างมึงตึมสังระพงได้แรมระกริงกวาดทงตีลันกวาดตื้อนกรมโตตึมไอปอโจนักกริงกวาดทงลำตึมรอยลันกระตมปลาการกักเมย์มันละไงลันจาร์มึงทุนใส่ปอตุปันตุไอมาปลุกปะตุทุนใส่ปอตุปันตุไอมาปลุกกระจุนังไอเราปลุกไอปอโจได้แรมระกริงกวาดทุงมอแรมตีเกมปะปลุกสังระตีกริงกวาดตื้อจริงเละปูลกุณะตุยมพันรุมกบลำไกลกระตังปลากลายไงย่อยนาและนันกรามดิลันจาร์กำลังคิดแก่ประดังจ่าแตกลักมรมเอาดับจนกุ้มจริงกำลังคิดแก่กุ้มจริงลอยงะหันจะปล่อยมาตุ้รอยมลำมดีกระตังลอยงะประตุยตัวกวยมากลังเละเละนันกลับกลึงนันพงแห่งสันชำไรกำลังจารกำลังคิดแก่ประมอปลุกปะดงจีลำนันดงจีกาวถิวอันลำตรงเอื้องดังกระแองควากำลังประดังจารควาหอยดงยังยังจารดักลักงะควายกำลังคิดแก่ประ
1: ก็นังเกตกายพระมอจาดูกระเจมเด็กมาพระก็กนังเกตกายพระดังจารดังโบจารกัดลังเลยงะหัดพระอิมายตุริมลามเลยยอหัดจำตุนพระกระจายเจ้ามึงกนังเกตกายกลมลากระตุยตัวกวยมากลังแกล้และนันกลำกลังนันพงคันสันไซกันลันจารกนังเกตกายพระดังจารตักลักกลำกลังหัดพระอิมายตุริมลามเด็กกระตังตุยตัวกวยมากลังแกล้และนันปิมกระนันพงคันสันไซกันลันจารจริงปรองกระจายโยมพันมราเลยงะและนันเป็นเกตกายหมอบาเฟตปอตูตื่นจากเห็นรวมกอมจริง

0: กันนังเกตกายมกอมจิงหลวยงะหัดราปรวะกายยำจุดชารกละหลวยงะหัดราปรวะนายจังบอปาวิตปอตุตื่นกัดเลินเฮนลำเรมลันเตนับเบทองเพราะตุยตัวกวยมะและดันเปิมกละนันพงกะหันสนาไซกะลันจารดักลักลักมเดกะตังพร้อมตมพลังกายยำดิหนังทอสังเปียดุมนุหิปุลยาตุยบุปอตุตื่นปรวงะเมืองโปหองพระหัดเดรกะงาดละอาย เกิดกระตุ้นหำทอกแหลมเรากับหันสันไซกันลันจาร์และนั้นกระปุ่นซาดดีเกอร์เป็นต่อนั้นแกรำดีกระตั้งไปอยู่กับดับเดิมเราลำประจีพิหารอารักกับพงกะหันมซาดพงกะหันสันไซกันลันจาร์และนั้นกลางแกล้งกับยุยพงกะหันสันไซกันลันจาร์
1: กนงพระมัดรังโตโควิดนำวาลติฮวามก็มจริงก็เลยกับบินกระเชมกลางวิทย์พระมัดรังเล่นอันตึมอิโปเลียลำบวนช้างนำลันโกทนตรงชายดาพระงะนำลันกันหาจีทนตัวอิปอตบโลนำ
0: ลำนำลานอกาะทนเพราะมัดรันและดันตัวไม่ปริยาลำบวนสร้างเด็กกระตังและปรำตมปลังตัวหัดใจลันด่างหาจะเพียนกนกนำจนมก็เป็นกอมจริงตัวตื่นไกลร่มด้วยเปล่ากู้หวยเกิดรุ่นนำและนันหอยดาวเนื้อเย็นหยับกึลทนตัวไอบอดวบรุ่นนำตัวไอบอดหลับรุ่นซาห้องไอ้น้ำด้วยบนสร้างดาวรัวมอตะปันปลุกตะปันกวยตะปันปลุกตะปันกระจายตัว บรอกเกรดลังไกลดิบด้วยกันนับใหญ่มอหลวยงะตัวตื้นของพระรุ่มเตึงมกาเวทปลุกตัวประสังหกุมกวบเอโนพระดูเวทใส่ไกลเฮหมายตัวเฮกลับรักและนัดรวมด้วยบนซ้ำเสือไกลเตะลานก็ยอดเงินในปุ๊ยากลุ่มหลิบงะเกอใส่บอนำไปตุ๊สปันปลุกก่อใส่ห้องไอโนพระดูเฮเบ็ดดวบลุกไปไกลเฮหมายตัวเฮกลับรัก ใกล้กับเบนลอกเกษมทั้งประตูตื่นเลยงาตุมนุปิมโมกัดเลือในตีมเสซีฮัดราประมิดูรุงปุยกำไลเกรียมแกงแกละดับอีนับบนสร้างเอลันลายเชมกรูลาจาร์เบ็ดต่อนั่นตรงชายฮัดรำในเดเฮนหนึ่งจักแหลมมาเพราะเมืองมัดรันและนันิปุริยาลำบนสร้างเรมลานเตนับ
1: เราในติวัดบินเกียงกำลังแกรดแรงประตุมกรามแนมเปลจาร์มก้มจริงก็เลยกับบินโตแรมประเปยว่าปุยกำไลหัง กะไลดับเป็นนางเกตเกรียมเล่นอันตุตื้นเกิดกระนังพระก็ใส่มนุษย์บวชช่างลำวาลที่นกตัวแรมตุ้มกระนังพระพวกก็ใส่หม่อมต้มแปลงตุ้มดับในแปลว่าปุยกำไลดับเป็นนางเกตเกรียมลำพระตุ้มกระและอันลำกะไลตีบตุ้มดับจนเรามึงกระนกกระนาก็กะไลแปลว่าปุยกำไลตุ้นเป็นทั้งนั้นตุ้มในกระไรกันเท่ากับพระ เลาะหำเท่าตึมจำในนิกยากระไรแปลว่าป่วยกำไรหังแดอย่างเลยต้มแปลงแปลว่าป่วยกำไรเกิดเคลมจำปิดเลาะปลุกรำวิตไลตึมกระไรกุนกระพักมึงกระนังพระและนำนิบบนสร้างลำดับพระแปลว่าป่วยกำไรตึมรอยในนิบบนสร้างสะยังเมาฮลักเจจรัดกระรุยเปะปีเลยบัวไตนันปีกระนาลไรยัน ทนในไตนันบัวลูบัวปรังหมอนกเสอิกจับนึกบนสร้างหมอปาวิตลูปรักกักยับตึมลำสาเหตาเอเดลติงจิปรักปีเลกัมพระนึกบนสร้างหมอปาวิตทุกตัวเอตุเอกลักปรักงาระในสาอย่างหมอหมอไอเปิดลอยปล่อยมาตุเหตตาไตนันยิ่งกริงปลาไตนันปรังเห็นเกิดจิจังลำจารไตนันเมืองสะ ปลาอมอโยกระนั่งตือแปดสิตีลูดนกลำจาดดุจอ้อเลาะตุ่มแดงแปดทุกตีบุญปรังโหจิมินตึมปัวจาร์ไตเงวียนและนันตึมปัวจาร์กวาดทือพลอยชีตึมในหมาพระปลายแนวไรเท่าทนในตุยลอยปัวแต่นานเดียดอมอแต่พร้องมวยโนสิปลายเทมเทมะเงาไกลอักปัวแต่นานโยยันนุยปลาแต่นานแจงมั่ง เลาะมอลูกนังประตุมกรามแนมไพลเรปิกุมรุยไพลปวดแต่นันนึกบวนสร้างปลามังมือดิไกลตุยมมึงนาแต่นันอย่างเมาเพราะไกลเปลมเนี่ยเหล่ลวดหมอดนกเสียกระจับเล่นอันดิประกากหมอปาวิตกับนึกบวนสร้าง เอเดลักงะตุจิงประดับพะมึงปลุกเราลุบนอตุกกระจุปวกบนสะกรงกโนจานตักลักมารมโกมจิงดับแพกุณาตุมเนมะพระเล่นันปรึกรามดิตุมลุมเราเงะพระอิดกระจับ
0: เอเดลักเลยงะหัดจับประดับพะวิตลุบนมาลุกแหล่ตัวเอิมบดิบนสร้างระในสะอตุกกระจุปวกบนนั่นละบนจงฮัดเรยใจดักระมิด phi tì cha đắp trò lạch tầng lại nặng buồn bà giang hằng chi chàng tuổi bò bại tu tập bàn plus xà của xem được buồn sang hệ năm được buồn sang dưới bé mọi vẻ của chụp lúc ở trạch tố nay chinh tụm nốt mò lu cả trầm đằng bùi nốt con nạc cô dưới nạ đơm bầm được buồn sang vì hôm đi bỏ tụ thương lại mà bọa thì gần nạc cũ xàm đi cả tăng lại rồi hãy bùi con nạc trùm ta thôn bàn bọa lũ mò lại đào cả nàng thao yêu thơ đầm được buồn sang lại đặt điều cướp hồng cơm lìm rồm rô hệ tê lê đập phà vết đốm con ăn trụ lụ buồn mà đặt tù mạ bọa chào ngài chắc dập tà bọa mò bỏ tù thương
1: ấm nước buồn sang là đã bình cập mò dằm tươi phang nước buồn sang hẳn tờ cờ phụng đê ê tà mẹ ra ô ảm ta hằng tươm bọa ngạ chắc cầm nước buồn sang bì dằm tươi phang thuận này tươm con này chân xoang tươm bọa ngạ mừng phụng đê ra tam mò kèm thể hên nằn lá lầm bọa mềm rộm rô tương mừng tướng bộ bồn kinh tài cờ bươi trú lầm và buồn sang nề lưu lầm grab bộ đình plu dạ cả ngàn cả nằm rau rù lẽ cầm nước buồn sang sượt kiềm hên hằng cả năng bọa sang chữ em rô
0: rồi này làm sang mai hà ra chè nia đốt tại buồn chùa cấp và tân lập màu kèm ạc hên càng tùm rệ quạt làm có dùa thác mà phùng hạ đại ra tạm để rệ trụ tì sang tôm plan cờ mai và dùa thúm cả trập nâng rau lầm đình lụa dạ cả ngàn cả nằm rau hi lo tí mai mở mớ bộ ngầm cả hầm ar lùi lan internet bè ta cả thầu cả nick o làm gặp lượng ngầm hầm ar mai khang bày gặp duy nhiều các hầm tôm plang ngầm cả bè ta hệ tên là mò phong hạt đại ra tam tôm plang mai thầu lấy nick ngầm cả hầm ar lùi lan internet làm đỉnh lụ dạ cả ngàn
2: giờ thằng này cái màu điện thoại thì cả ngàn cái lưỡi ơi ơn đỏ chẳng hừ cái màu lọ màu lạt lan sẽ phun đồ
0: ตนรานกะไนนาวกะเดอะมะยอกะนังดูมตมปลังกะซาจุมนุหิดดุจโอเบดะมนุหิมตมปลังโรโออัมตะลอบะไอเตฮอร์ฮาร์นาวตุติตุมปะลุบวนวัลบุนซางตมปลังกะมดิบุนซางดังมัมกอตืมและดันปะยัวกะดับนังยอมรอวีเอ็นอีไอดีลัมดิงปลั่วยะกะงานตรุกอมอิทรัมอาร์ลุยลันอินเทอร์เน็ตลาปรักอมอยัวปรักลาอมอตะปะยัวดุมฮะจัมรอมโร làm grab kèm tôm plang lọ đồ lẽ cả xa chùm nước buồn sang thao sang cả hên cả trạm lim rồng rô
3: bộ đó với chính dịch là mùa hè sang của VID
0: hà trạm rậm lim rồng rô mà em có biết nông cần đồng bạc sang chị ẻ phan phần cọm chinh huệ ngạ hà trạm rậm ai ta lê lo mày bà ngạ thì cần đồng bạc ngạm cả rạm ả văn đồ cầm nước buồn sang và yu âm lịch lim rồng và yu cả trạm nâng rồng VNEID lên nâng đồm tôm plang ngạ rạm ả lên lần internet bất thọ năn mọi buồn phong đại ra tạm địa nào trúc thì tụng bỏ lụ buồn và buồn sang rùm tồn plan cầm điệu buồn sang ngã rằm ar lùi làn internet làm đình lụi dạ cả ngàn dàn tệ phàng bro mò lép phong hạt đại ra tam làm chà đặt tạc lắc và ngã chắc lại năn clua về nôm thì tụng bỏ xạ phàl hồng clay cả nhà mẹ tì năn lá và hạt rậm li mồm rồ kèm hên hồng điệu buồn sang bấc năn trùm quốc cầm điệu điệu buồn sam bro đi cả tang ngài chắc bro ngã rầm ar lẹ năn lùi ngài chắc hạt rậm trun 05 mừng khoa con ốc na đừng mừng lụ buồn tam
4: triển khai đến tất cả các đoàn viên chi đoàn.
0: Mày bìm phun lắc lẹ lưỡi ngã hạt rạ bọ này làm đôi cà mày lo tiệc buồn nỉ bông. Mày đi nào trung thể gọi xem đi bận sang tôm plang hạt rạ bọ mình rồng bọ này. Hạt rạ bọ mình rồng bọ là xếp và vứt bỏ tụ tưng. Nên lá amalui xà chùm núi cật luôn. Amatho cầm lim rồng bọ. Có dọa nên lưỡi ngã hạt rạ bọ này. Phù hạt đây ra tam ô ảm ta chiên lem đi bám trụ bọ mình rồng bọ. Trụ hong lại tiếp đi bận sang. Sai yam tệ phang, amo bi ta hằng tụm bọ ngạm cà lăn clon, trù bọ bun sang đuổi ố, bè ta hằng hạt rậm nách tổ bọ lim rồng rô cầm điệu bun sang, chàng mừng năn hạt rậm cọm cà bun sam rô làm chà tạc lác, mòm cầm đi đừng mừng lụ bun tam.
1: Hạt rậm đông rụp mừng rạc lem rau lên hạt rậm đông sập lụp đông rụp tạc lác rồi nay chứ tập này nhớ lấy chặt cầm điệu bun sang là đã biển cập trèm đình lặng lẽ buồn lọ tôm làm hạt rậm đông rụp ở tay.